เบียดส่วนในเป็นเจียนหาวดุนสาบัวกว่าส่วนจังขออันดาบ่อยเบียด

เปียกหูสดใสแต่แน่เป็นเพียงให้หาวโดนตาพวกว่าต้นจังก้อไอ้ดาบอยเปียกเธอเปียกแอมจังเดือกวันนี้จะแตกดิ